0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online and on radio.
1: SBS เป็นบนแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao ท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
1: SBS ลาวผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
3: หัวข้อข่าวประจำอาทิตย์นี้มีดังต่อไปนี้มีหลายสิบคนได้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หุนแหงในประเทศฟิลิปปินส์ออสเตรเลียไว้อาลัยต่ออดีตออสเตรเลียนของปีริชาร์ดสโคเลียร์และข่าวกีฬาเมลเบิร์นเอาชนะคอลลิงวูดในเกมพิเศษที่ MCG ต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและห้อย44คนได้รับบาดเจ็บหลังจากแผ่นดินไหวอย่างแรงถึง 7.8 ริกเตอร์อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์แผ่นดินไหวได้ก่อให้เกิดสึนามิถึง1เมตรตามฝั่งทะเลต่างๆสร้างความเสียหายต่ออาคารและโครงสร้างพื้นฐานและเหตุให้มีการปิดเดินบินเจโนซานโตสสัวคาวทางการฟิลิปปินส์กล่าวว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตึกที่พังถล่มหรือได้รับความเสียหายโดยที่ยังมีอีกหลายคนยังสูญหายมีการบันทึกการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวที่หายแห้งถึง 6.5 ริกเตอร์ในขณะที่คลื่นสึนามิน้อยๆถูกกวดพบในอินโดนีเซียพาลาวและญี่ปุ่นศูนย์กลางเตือนสึนามิเขตแปซิฟิกหรือ The Pacific Tsunami Warning Center กล่าวว่าภัยคุกคามจากสึนามิได้ผ่านพ้นไปแล้วในขณะที่พนักงานฉุกเฉินยังสืบต่อประเมินขอบเขตของความเสียหายนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีได้แสดงความเคารพต่อท่านริชาร์ดสโคเลียร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งผิวหนังที่โด่งดังระดับโลกโดยอธิบายว่าเป็นคนที่น่าอัศจรรย์และประกาศว่าที่มีงานทรงสการของรัฐออสเตรเลียแห่งปี2024ได้เสียชีวิตในวันอาทิตย์ด้วยอายุ59ปี3ปีหลังจากถูกพบว่าเป็นโรคมะเร็งในสมองการค้นคว้าโรคมะเร็งผิวหนังของลาวได้ช่วยชีวิตผู้คนหลายพันคนและลาวได้นำใส่หลักภูมิคุ้มกันหรือ Immunotherapy Principles เปรียบเทียบกับโรคของลาวเองซึ่งเห็นให้มีการเริ่มต้นการค้นคว้าใหม่ในการปินปัว
4: He will live on through his published work in melanoma

0: his impact on brain cancer treatment, his honest...
1: Charles Nicol, ไอ้เคยของเราได้กล่าวแทนครอบครัวว่ามรดกของเรายังคงอยู่ต่อไปจากการค้นคว้าเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังในการผ่านผ่าของเราในการปิ่นปัวมะเร็งในสมองและในการสัมผัสต่างๆของเราที่ซอยเปิดเผยความลับเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
2: We've had a terrible passing in New South Wales withThe passing of Dr. Richard Scollier, former Australian of the Year.
1: Chris Minns, นายกรัฐมนตรีรัฐ New South Wales กล่าวว่ามันเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงมีหลายครอบครัวที่โศกเศร้ากับการจากไปของ Richard Scollier บ่ว่าจะเคยหู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือบ่เราเป็นคนใจกว้างและอุทิศตนต่ออาชีพของเราเพื่อจะเฮ็ดให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอิหร่านและอิสราเอลได้ประกาศว่าจะหยุดโจมตีกันหลังจากการยิงขีปนาวุธใส่กันเป็นเวลา1มื้อทั้ง2ประเทศได้หยุดการโจมตีหลังจากได้รับคำขอห้องจากโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้ว่าเตหะรานกล่าวว่ามันจะกลับคืนไปโจมตีถ้าหากอิสราเอลยังโจมตีเฮซบอลลาในเลบานอนอีกการโจมตีเป็นเวลา14ชั่วโมงเป็นการประเสริฐหน้าโดยกงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนับตั้งแต่มีการหยุดยิงในเดือนเมษาและอาจจะทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพื่อสิ้นสุดสงครามที่ยาวนาน3เดือนมีความรู้สึกที่ซับสนในเมืองเทลอาวีฟหลังจากได้ประกาศการหยุดยิงโดยบางคนว่าอิสราเอลกำลังปกป้องประชาชนของตนและคนอื่นๆรวมทั้งนักธุรกิจกาลนาคัช
3: This 12 hours of missiles are a waste of time for us
1: โดยกล่าวว่าบ่มีประโยชน์หยังจากการโจมตีเทือสุดท้ายคณะอนุกรรมการจะมีเวลา2เดือนเพื่อวางแผนตอบต่อรัฐบาลของรายงานที่หายแห้งเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเด็กน้อยในรัฐควีนส์แลนด์อแมนดาแคมรัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวได้ประกาศแล้วว่าเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีจะถูกพาออกจากการดูแลในที่พักอาศัยหรือ residential care แต่รายงานนั้นยังได้ให้คำแนะนำอีก51ข้อที่อัยการสูงสุดหรือ Attorney General Deb Ficklington กล่าวว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างเหมาะสมมีเด็กน้อยหลายกว่า 2,200 คนในการดูแลในที่พักอาศัยหรือ Residential Care ในควีนส์แลนด์รวมทั้ง78คนที่มีอายุต่ำกว่า5ปีอัยการสูงสุดกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาที่เขาจะประเสริฐจะต้องใช้เวลา
4: There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments.
1: นางกล่าวว่ามีการปฏิรูปอย่างจริงจังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายแผนกดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความเคารพอย่างเหมาะสมการวิจัยใหม่จากแองกลิแคสให้เห็นว่าอัตราการจ่ายในปัจจุบันของจ็อบซีเกอร์กำลังเฮ็ดให้คนโสดขาดแคลน251ดอลลาร์ในความต้องการพื้นฐานของเขาเจ้าทุกอาทิตย์ดัชนีขาของซีบหรือ Cost of Living Index ของแองกลิแคสปี2016ยังพบว่าคู่ผัวเมียที่มีลูก2คนได้รับเงินจ็อบซีเกอร์แม้นบ่พอใช้418ดอลลาร์ต่ออาทิตย์หรือห้อย74ดอลลาร์ในการเลี้ยงดูลูกสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเคซีแชมเบอร์สผู้อำนวยการบริหารของแองกลิแคร์กล่าวว่าการค้นคว้าได้เปรียบเทียบค่าอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆในแต่ละอาทิตย์กับอัตราการจ่ายสวัสดิการนางว่าว่าอัตราเงินเฟ้อและค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบร้ายที่สุดต่อผู้คนที่มีปัญหาด้านการเงินตำรวจท้องถิ่นกำลังทำงานกับตำรวจกรีกหลังจากได้มีรายงานว่าชายคนหนึ่งที่ต้องการโตหลายที่สุดของออสเตรเลียถูกจับหลังจาก30ปีของการหลบหนีคาดว่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจะยืนคำห้องการส่งผู้ให้ข้ามแดนของเจมส์ดาลาแมงกัสอายุ55ปีผู้ต้องหาในคดีแทงที่หายแห่งจอร์จเจียโนโปลุสที่ในคลับยูซานเมืองซิดนีย์ปี1999ตำรวจนิวเซาเวลส์ได้พยายามนำลาวกลับมาในปี2003และความพยายามที่จะดำเนินคดีโดยตำรวจครีกก็ถูกระงับในปี2007รางวัล 200,000 ดอลลาร์ก็ได้ถูกเสนอสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมลาวและในปี2014เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียและครอบครัวของมิสเตอร์เจโนโปลุสได้ขอความช่วยเหลือเป็นเทือสุดท้ายในขณะที่กฎหมายขอจำกัดของกรีกมีอายุ25ปีซึ่งใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว

0: The Coalition กล่าวว่ามันจะต้องเฮ็ดเวียกนักเพื่อเพิ่มขยายความนิยมของตนหลังจากการสำรวจโดย The Australian Financial Review ที่แสดงให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งของพรรค One Nation ได้เฮ็ดให้มันเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายที่สุดในประเทศการสำรวจความคิดเห็นได้แสดงให้เห็นว่าคะแนนเสียงเบื้องต้นหรือ primary vote ของ The Coalition แม้น 20% ของพรรค Labor แม้น 18% และการสนับสนุนสำหรับ One Nation แม้น 31% ซึ่งได้เพิ่มขึ้น4คะแนนจูเลียนฮิลผู้แทนพรรค Labor กล่าวว่าการสำรวจความคิดเห็นเมื่อบ่อนมานี่เป็นสัญญาณว่าผู้คนรู้สึกบ่พอใจภายใต้ความกดดันเรื่องค่าครองชีพแต่แดนเทียนผู้แทนของ The Coalition กล่าวว่าการสำรวจนั้นสะท้อนถึงความบ่พอใจโดยทั่วไปที่มีต่อรัฐบาลผู้สนับสนุนความพิการกำลังขอห้องให้รัฐบาลขยายการสอบสวนของสภาสูงหรือ Senate Inquiry เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ถูกเสนอสำหรับโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ The National Disability Insurance Scheme ก่อนการพิจารณาในวันที่9เดือนมิถุนายนหลายกว่า1ส่วน3ของการถอนเงินในงบประมาณของรัฐบาลในเดือนพฤษภาแม้นมาจากการตัด NDIS แต่ผู้สนับสนุนบางคนกล่าวว่าเขาเจ้ารู้สึกว่าบ่ได้รับความสนใจและถูกปาถิ่มอยู่ทางหลังห่างกฎหมายที่กำลังถูกพิจารณาในสภาโดยการสอบสวนของสภาสูงหรือ Senate Inquiry ซึ่งจะถูกรายงานในวันที่16เดือนมิถุนาเพียงแต่1เดือนหลังจากได้ถูกจัดตั้งขึ้นบัดนี้มาถึงข่าวกีฬาและใน AFL ที่เมลเบิร์นได้เอาชนะคอลลิงวูดด้วย8คะแนนต่อหน้าแฟนกีฬาหลายกว่า 88,000 คนที่ MCG ในมือที่อุทิศให้ครับนีลแดนนิเฮอร์ผู้เล่นจากทั้ง2ทีมได้พากันตั้งเป็นวงกลมก่อนการแข่งขันและฝูงชนก็ตบมือให้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินทุน Big Freeze ประจำปีซึ่งได้จัดขึ้น2อาทิตย์หลังจากการเสียชีวิตของนีลแดนนิเฮอร์ด้วยโรคโมโทนิวโรนดิซีสคิซายาพิกเกตได้เตะเข้าประตูในนาทีสุดท้ายในขณะที่เบลีฟริชได้เตะเข้าถึง3ลูกในช่วงสุดท้ายของเกมเพื่อช่วยให้ทีมดีมอนส์เอาชนะทีมคองลินวูด83-75คะแนนแต่ผลการแข่งขันได้ถูกบดบังโดยอาการบาดเจ็บสาหัสของบรอดลีย์มิโฮเชคกองหน้าของคอลินบูดผู้ที่ได้ถูกพาไปห้องหมอหลังจากหัวของลาวได้ตำกับหญ้าในระหว่างการแข่งขันในควอเตอร์ที่2นักบินอายุ33ปีสามารถตีงแขนและสื่อสารกับพนักงานแพทย์ได้ก่อนจะออกจากสนามจบข่าวประจำอาทิตย
1: ์ซุ้มซ่อนของทานการสนทนาของทาน SBS ลาว
0: มื้อนี้เฮาก็มาพบกันอีกเช่นเคยรายการของเฮาอาทิตย์นี้จะมีข่าวมาบอกชุมชนลาวเกี่ยวกับการประกันความพิการแห่งชาติหรือ National Disability Insurance Schemes ซึ่งจะถูกปฏิรูปใหม่หลังจากงบประมาณปีนี้ได้ถูกเสนอต่อสภามีหลายอย่างที่จะถูกตัดออกจากโครงการซึ่งทางคณะผู้จัดหวังว่าจะบ่กระทบต่อชุมชนลาวเฮานอกนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศฟิลิปปินส์และที่ขาดบ่ได้ก็แม่นข่าวเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางและก็มีเพลงที่มาเสนอทานนําอีกมาฟังนํากันรัฐบาลพรรค Greens และ The Coalition กําลังติดขัดเกี่ยวกับมาตรการหลังจากงบประมาณเกี่ยวกับภาษีและ NDIS โดยที่เหลือเวลาอีก2อาทิตย์ก่อนสภาจะหยุดพักฤดูหนาวเป็นเวลา5อาทิตย์ในขณะที่การเจรจายังดําเนินต่อไปผู้เข้าร่วมใน NDISกำลังประเสริญกับการล้อถาโดยความขังวลพร้อมด้วยแผนการนี้กำหนดให้มีการดัดแปลงขั้งใหญ่รวมทั้งการตัดงบประมาณอย่างหลวงหลายทีมิชูรายงาน The Coalition ได้ให้โอกาสทำงานร่วมกับพรรค Greens เพื่อขยายการสอบสวน2อย่างของสภาสูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีและโครงการประกันภัยความพิการแห่งชาติหรือ The National Disability Insurance Schemeพรรค Greens ต้องการเวลาหลายขึ้นที่จะกวดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการตัด NDIS ส่วน The Coalition มีความสนใจที่จะแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับ Negative Gearing การลดภาษีกำไรจากการลงทุนหรือ The Capital Gains Tax Discount และ Trust เจนฮิวม์เป็นห้องหัวหน้าของพรรค Liberal

0: Well, the government's approach to scrutiny of these bills has been nothing short of scandalous. This is a government that promised transparency and
1: วิธีทางของรัฐบาลในการกวดสอบทางกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายนี่คือรัฐบาลที่สัญญาว่าจะมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบมันเป็นหนึ่งของคำสัญญาในตอนกลับมาเป็นรัฐบาลอีกแต่มันได้เหตุในทางกงกันขามสิ่งที่สภาสูงขาดหวังแม้นโอกาสที่จะกวดสอบกฎหมายซึ่งเป็นเวียกงานของสภาสูงและนั่นคือเวียกงานของพวกเฮานางวาวา The Coalition สนับสนุนอย่างกว้างขวางในการสอมแปลง NDIS แต่บ่เห็นว่าเป็นหยังจึงควรเล็งการปฏิรูปครั้งใหญ่
0: I don't think that we should be afraid of having longer inquiries and better scrutiny, deeper scrutiny of any legislation, whether it be the tax.
1: ข้าพเจ้าคิดว่าเฮาควรอย่าง

0: You are listening to SBS.
1: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Es más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
2: Jim Chalmers. Dr. Sam Bennett, เป็นผู้อำนวยการโครงการความพิการอยู่ที่สถาบันGrattan หรือ The Grattan Institute.
3: Well, it's going to have a very significant impact. As you said, I think, you know, whilst there's been a lot of focus on other aspects of the most recent federal...
2: มันจะมีผลกระทบที่สำคัญหลายข้าพเจ้าคิดว่าในขณะที่มีการให้ความสำคัญกับด้านอื่นๆของงบประมาณของรัฐบาลกลางเมื่อบนนมานี้โดยเฉพาะองค์ประกอบต่างๆของการปฏิรูปภาษีบางทีอาจมีการโต้เถียงกันอย่างหลวงหลายว่าการถอนเงินของ NDIS ในงบประมาณนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดของมันดังที่ท่านว่าว่ามีหลายกว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ข้าพเจ้าก็คิดว่ามันก็ประมาณนั้นมันเป็นจำนวนหลายกว่า 1/3 ของการถอนเงินทั้งหมดในงบประมาณและเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าถ้าหากการถอนเงินเหล่านั้นบ่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าดังที่คาดไว้แล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างหลวงหลายดร.เบนเน็ตกล่าวว่ามีองค์ประกอบที่ดีในแผนการปฏิรูปของรัฐบาลและการปฏิรูปโครงสร้างแม้นจำเป็นเพื่อจำกัดการเติบโตของการใส่จ่ายที่เพิ่มขึ้นในวันศุกร์เจนนี่แมคคาลิสเตอร์รัฐมนตรีกระทรวง NDIS ได้บอกต่อสภาสูงว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนั้นจะมั่นคงในระยะยาว
4: At the outset I want to establish that the Albanese government remains committed
2: ในตอนต้นข้าพเจ้าอยากยืนยันว่ารัฐบาลอัลบานีซียังตั้งใจต่อความมั่นคงในระยะยาวของ NDIS และสร้างความมั่นใจว่ามันจะให้ความช่วยเหลือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตต่อไปสำหรับผู้ที่มีความพิการถาวรรัฐบาลได้เสนอหางกฎหมายที่จะเห็นอย่างหน่อยมีห้อย 60,000 คนถูกย้ายออกจากโครงการในปี2030และต้องการผ่านกฎหมายก่อนที่รัฐสภาจะหยุดพักในวันที่2เดือนกรกฎ SBS News เข้าใจว่าพรรค Greens ได้บอกพรรค Labor ว่ามันจะข้ามเส้นแดงสำหรับเขาเจ้าถ้าหากทางกฎหมายผ่านภายในเวลานั้นในวันศุกร์จอร์แดนสตีลจอห์นสมาชิกสภาสูงของพรรค Greens ได้กล่าวหารัฐมนตรีแมคคาลิสเตอร์ว่ากำหนดขอบเขตของการปฏิรูปเป็นมาตรการเพื่อจัดการกับการส่อโกงแทนที่จะตัดการสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมแซมเบนเน็ตยอมรับว่าการส่อโกงและ NDIS เป็นจุดสำคัญของเรื่องทั้งหมดของรัฐบาลเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิรูปแต่กล่าวว่าสิ่งนี้เป็นเพียงแต่ 2% ของการถอนเงินที่ขาดการไหวเท่านั้น
3: But I think it is also really important to know that whilst these measures are important
2: แต่ข้าพเจ้าคิดว่ามันสำคัญที่จะฮู้ว่าถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้สำคัญแต่มันบ่มีความสำคัญในด้านเส้นทางของค่าใช้จ่ายที่ขาดการไว้เพราะการส่อโกงบ่ได้เป็นเหตุผลที่ NDIS บ่ยืนยงเหตุผลที่ NDIS บ่มั่นคงก็คือปัญหาโครงสร้างใหญ่อื่นๆที่บางด้านของกฎหมายปัจจุบันพยายามแก้ไขเรากล่าวว่าการถอนเงินส่วนหลายที่ถูกเสนอภายใน2ปีต่อไปหรือประมาณ 13.2 พันล้านดอลลาร์จะมาจากการตัดจำนวนการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชน
3: And that's because some of those other measures, those ones that are really fixing big structural problems with the NDIS, are going to take longer.
2: และนั่นเป็นเพราะมาตรการอื่นๆบางอย่างที่กำลังแก้ไขปัญหาโครงสร้างขนาดใหญ่กับ NDIS จะใช้เวลานานในการออกแบบและนำใช้และเหตุแห่งการตัดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วนั่นเกิดขึ้นกฎหมายที่อยู่ในสภาสูงในเวลานี้จะเหตุให้รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในอนาคตมีอำนาจที่จะลดเงินทุนสำหรับกลุ่มสนับสนุนทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ตามที่เขาเจ้าเห็นสมควรเพื่อความยืนยงทางด้านการเงินสำหรับโครงการฉะนั้นจุดสนใจในเวลานี้อาจเป็นเรื่องงบประมาณของการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชนแต่มันอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ภายในโครงการในอนาคตรัฐบาลกำลังเสนอให้ตัดการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชนลง50

0: ซึ่งอนุญาตให้ผู้เข้าร่วม NDIS ออกจากเฮือนติดต่อกับคนอื่นหรือมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับผู้ที่บ่ผ่านเงื่อนไขของ NDIS ก็กำลังได้รับการปรับโครงสร้างเช่นกันโดยเฉพาะผ่านโครงการ Thriving Kids สำหรับเด็กน้อยที่เป็นออทิสมหรือศักษาในการพัฒนาคาดว่ารัฐและเขตปกครองจะให้บริการเมื่อถึงเวลาที่วิธีการประเมินใหม่จะเริ่มต้นในเดือนมังกรปี2028
1: But it places a huge onus on states and territories and the federal government getting their skates on to ensure
0: มันเห็นให้รัฐและเขตปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างหลายและรัฐบาลกลางก็จะต้องดำเนินการอย่างไว

Facebook ช่วยทานฟังภาคละการภาษาลาวได้ทุกเวลาและโอนแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย

0: มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและ12คนสูญหายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ที่8มิถุนาเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังค้นหาผู้ที่รอดชีวิตใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ซึ่งได้ก่อให้เกิดสึนามิสูง1เมตรทีมสุขเสริญกำลังสอกหาตามเศษหักพังของอาคารที่ถูกทำลายอยู่เกาะมินดานาวมีความเป็นห่วงอย่างหลายสำหรับ12คนที่สูญหายผู้ที่อาจตกอยู่ใต้เศษหักพังของอาคารที่พังถล่มใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวลิโอสลินดาเดลูวิโอได้รอถาฟังข่าวของลูกชายของนางผู้ที่ติดอยู่ในห้านข่าที่พังทลายบอนที่ลาวทำงานอยู่หลังจากหลายชั่วโมงความหยั่นกลัวของนางได้กลายเป็นความหมดหวัง
1: The last message I received was that the search team will arrive the next day for the
0: ข่าวสุดท้ายที่ข้อได้รับคือทีมสอกหาจะมาถึงในมือต่อมาเพื่อการกู้แต่มันบ่ได้เป็นการซอยเหลือเพราะบ่มีการพบการเต้นของหัวใจอีกเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนได้ไปที่นั่นและบ่มีเสียงเต้นของหัวใจมันเป็นการยากที่จะยอมรับในฐานะที่เป็นแม่ที่ฮู้ว่าลูกชายของข่อยยังติดอยู่ที่นั่นในตอนนี้ข่อยบ่ฮู้มันยากที่จะยอมรับได้มีประมาณ 700,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักจากแผ่นดินไหวที่หายแห้งในวันจันทร์ในเมืองเจนโรซานโตสหลายกว่า24ชั่วโมงหลังจากการสั่นสะเทือนเถื่อทําอิฐบ้านเฮือนยังบ่มีไฟฟ้าและชาวเมืองเซนเจสันมานากาก็มีความกังวล
2: There's no water, no electricity, and there's been a blackout.
0: บ่มีน้ำบ่มีไฟฟ้าเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านบ่มีไฟฟ้าและน้ำพวกเฮาทุกคนได้รับผลกระทบพวกเฮาบ่มีน้ำดื่มเลยจำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็นหลาย10คนและคนส่วนหลายได้เสียชีวิตเพราะดินเจือนในแขวงสรังกานีมีอย่างน้อย200คนที่ได้รับบาดเจ็บประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสจูเนียได้สัญญาว่ารัฐบาลแห่งชาติกำลังเคลื่อนไหวและจะบ่ปานถิ่มมินดานาวสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนี้แผ่นดินไหวบ่ได้เป็นเรื่องใหม่อยู่ที่นี่แต่ผู้คนท้องถิ่นกล่าวว่าแผ่นดินไหวเถื่อสุดท้ายเป็นแผ่นดินไหวที่หายแห้งที่สุดที่เขาเจ้าเคยประสบมาเสียงนั่นแม่นจากหูภาพของสาขาห้านอาหารยอดนิยมจอห์นลีบีซึ่งพังทลายอยู่ตามถนนต่อหน้าผู้ชมที่ย่านกลัวอยู่ในเมืองเจนโรซานโตสในวันจันทร์เอลิซาเบธเดลกาโดจาก World Vision Philippines กล่าวว่ามีการสั่นสะเทือนอยู่ที่นั่นในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นเวลายาวนานและหุนแหงหลายกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุดท้ายในเดือนตุลาคม
3: Terrifying so terrifying because it seems thatIt's keep on going.
0: น่าย่านกลัวหลายเพราะเบิ่งคือว่ามันยังดําเนินต่อไปและการสั่นสะเทือนหรือ the aftershock หลังจากนั้นก็แห้งหลายคือกันเฮาวิตกกังวลกับการสั่นสะเทือนหลังจากแผ่นดินไหวเพราะว่าพวกเฮาได้ประสบกับสิ่งนั้นในปีกายนี้ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเฮาประสบกับการสั่นสะเทือนเกือบ 1,000 เถือแห่งสั่นสะเทือนที่ทําอิฐได้เกิดขึ้นในเวลา 7:30 ของเสาร์วันจันทร์เมื่อเด็กน้อยอยู่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่เกาะมินดานาวกำลังไปโรงเรียนมือทำอิฐหลังจากวันพักมิสเดลกาโดกาวาเวลาของแผ่นดินไหวนั่นก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งเพราะเด็กน้อยหลายคนได้อยู่ขังนอกก่อนเฉลิมเรียน
3: We are so worried with our children you know the children that we are working withbecause they are in the school again
0: พวกเฮาเป็นห่วงนักเรียนของเฮาเด็กน้อยที่พวกเฮาเฮ็ดเวียกนําเพราะเขาเจ้าอยู่ในโรงเรียนและเขาเจ้าได้รับความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งผลกระทบนั้นได้เกิดขึ้นทันทีและแผ่ขยายไปทั่วอาคารต่างๆสั่นสะเทือนและเพพังลงใกล้จุดกลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่นั่นอาคารต่างๆได้แตกและแกว่งไปมาในขณะที่ผู้อาศัยและพนักงานที่ตกใจย่านก็เฝ้าแลนลงไปตามถนนความเสียหายนั่นได้ขยายออกไปทางเหนือจนถึงเมืองดาวาว SBS ภาคภาษาฟิลิปปินส์ได้เว้าลมกับเอลิซาเบธจอยเซราโนคริจาโนครูสอนอยู่วิทยาลัยดาวาวออคซิเดนทัลสเตทคอลเลจซึ่งนั่งอยู่กับเฮือนกับลูกสาวของนางตอนแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นมิสคริจาโนเว้าว่าถึงแม้นว่าเขตนั่นได้ประเสริฐกับแผ่น

0: ่นไหวหลายเถื่อตั้งแต่ปี2019นางตื่นตกใจและฝ่าไปปกป้องลูกของนาง
1: Trauma was there and then the fear because my two sons
0: มีความเจ็บปวดและความหยั่นกลัวเพราะลูกชาย2คนของข้อยอยู่โรงเรียนมันยากที่จะคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันฉะนั้นเฮาต้องคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเฮาอยู่ที่บ้านและลูกๆของพวกเฮาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อพวกเฮาตัดสินใจออกจากบ้านมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากคือกันเพราะเฮือนอ้อมหอบเป็นเดือดต้นมะพร้าวและพวกเฮาย่านว่ามันจะตกใส่พวกเฮาคําเตือนสึนามิก็มีขึ้นบ่ดลหลังจากการสั่นสะเทือนเถือทําอิฐคําเตือนได้ถูกส่งออกไปทั่วเขตแปซิฟิกจนถึงประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันประชาชนอยู่ภาคตะวันออกของอินโดนีเซียได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบของสึนามิเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียและมาเลเซียได้รับการเตือนให้ระมัดระวังอย่างสูงเทคูฟายซานฟัทามีจากกรมอุตุของอินโดนีเซียออกคำแนะนำดังนี้
2: Residents are advised to move away from the coast to safer
0: heights. แนะนำให้ผู้อาศัยย้ายออกจากฝั่งทะเลไปหาบ่อนที่สูงและปลอดภัยกว่ามีการพบขึ้นทะเลน้อยๆและกระแสน้ำแห้งในเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียก่อนที่คำเตือนส่วนใหญ่จะถูกยกเลิกหลายชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีภัยธรรมชาติหลายที่สุดในโลกมักได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเพราะตั้งอยู่เทิง Ring of Fire ในเขตแปซิฟิกซึ่งเป็นโครงของ Seismic Faults หอบมหาสมุทรหมู่เกาะเหล่านี้ยังถูกลมพายุไต้ฝุ่นและลมพายุในเขตฮ้อนประมาณ20เถื่อในแต่ละปีรายงานโดยคามิลเบียงกีและอเล็กซานดราโจนส์ข่าว SBS News จัดทำโดยศักภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: เอา sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและไซแนวคิดของทานหวังกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: จงเข้าเบิ่ง www.facebook.com/sbslaoแล้วฟังพากย์รายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ้ำ
1: ฮิซบุลลาห์ได้ปฏิเสธขอตกลงการหยุดยิงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนผู้นำของกลุ่มที่สนับสนุนโดยอิหร่านกล่าวว่าเงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกต่อห้องกันในการเจรจาที่เขาเจ้าบ่ได้เข้าร่วมและมันก็เท่ากับการยอมจำนนบีวาควรรายงานไซดอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเลบานอนอยู่ทางภาคใต้ของเบรุตภาคใต้ของไซดอนได้เป็นเป้าหมายของการโจมตีของอิสราเอลหลายเถื่อและซาลานาซาบชาวเมืองกาวาเรากำลังหวังว่าจะมีการหยุดยิงที่ยาวนาน
2: พ
1: วกเฮาเมื่อยที่จะได้ยินเกี่ยวกับการตกลงเรื่องการหยุดยิงและแล้วก็บ่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นมีแต่ว่าแต่บ่เฮ็ดพวกเฮาได้กลับคืนไปหาบ้านหลายเทื่อแล้วและพวกเฮาก็ต้องผัดถิ่นอีกพวกเฮาเมื่อยที่จะได้ยินเกี่ยวกับการหยุดยิงและตื่นเต้นที่จะกลับบ้านพวกเฮาอิดเมื่อยหลายข้าพเจ้าหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขและพวกเฮาหวังว่าจะมีการหยุดยิงอย่างแท้จริงบ่มีความชัดเจนว่าเราจะสมหวังหรือบ่นับตั้งแต่การหยุดยิงได้เริ่มต้นในวันที่17เดือนเมษาได้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,500 คนในการโจมตีของอิสราเอลในประเทศเกือบทุกมื้อและบัดนี้อิสราเอลและเลบานอนได้ตกลงที่จะต่ออายุเงื่อนไขของการสงบศึกใหม่แต่ข้อตกลงนั้นกำลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นไปบ่ได้นาอิมกะเซมผู้นำของเฮซโบลากล่าวว่ามันปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนโดยบ่มีการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับการหยุดยิงทั้งหมดของกลุ่มทหารในคำแถลงการณ์ผู้

0: ทำกล่าวว่าเงื่อนไขของการหยุดยิงจะอนุญาตให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายของตนและเท่ากับการยอมตำนนของฮิซบอลลาห์
1: What we are concerned about is an end to the aggression, ceasefire, and Israel's withdrawal.
0: สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงคือการหยุดการหุกคานการหยุดยิงและการถอนตัวของอิสราเอลพวกเขาบ่ได้สัญญากับกลุ่มใดว่าจะหยุดการต่อต้านตราบใดที่ยังมีการยึดครองอยู่ผู้บังคับบัญชาของกำลังป้องกันการปฏิวัติของอิหร่านหรือ Revolutionary Guards Quds Forceซึ่งก่อตั้งฮิซบอลลาห์ในปี1982กล่าวว่าขอเรียกร้องขั้นต่ำที่สุดแม้การถอนตัวของอิสราเอลไปหาตำแหน่งที่มันมีอยู่ก่อนสงครามจะเริ่มต้นแต่อิสราเอลยังคงโจมตีทางภาคใต้ของเลบานอนและอิสราเอลแคทส์รัฐมนตรีป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลจะบ่ถอนออกจากเขตนั้นหรือหยุดการปฏิบัติการในประเทศซึ่งเขาเจ้าได้บุกรุกในเดือนมีนาพร้อมกับสงครามในอิหร่านในขณะเดียวกันจำนวนผู้เสียชีวิตในชายแดนเลบานอนก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอิสราเอลได้รายงานถึงการตายที่ทำอิฐนับตั้งแต่การประกาศการหยุดยิงใหม่ในเลบานอนกองทัพกล่าวว่าทหารคนหนึ่งของเขาเจ้าเสียชีวิตหลังจากขีปนาวุธที่ยิงโดยฮิซบอลลาห์ถูกรถถังอยู่ภาคใต้ของเลบานอนนั่นเหตุให้ทหารอิสราเอล18คนได้เสียชีวิตในเลบานอนนับตั้งแต่วันที่2มีนาในหลายชั่วโมงนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงใหม่ในเลบานอนการโจมตีของอิสราเอลก็ได้ฆ่าคนอย่างน้อย4คนและผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาติคนหนึ่งสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติได้ยืนยันการตายของผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาตินั้น
2: Sergeant Milan Jovanovic of Serbia's 27th Mechanized Battalion died early this morning from critical
0: Sergeant Milovan Jovanovic จาก 27th Mechanized Battalion ของเซอร์เบียได้เสียชีวิตในมื้อเช้านี้จากอาการบาดเจ็บสาหัสเมื่อลูกปืนขบตกใส่ตำแหน่งของลาวไก่เมืองมาจายุนในภาคใต้ของเลบานอนเลขาธิการประนามการฆ่าเพื่อนร่วมงานรักษาสันติภาพของเขาเพิ่นขอแสดงความเสียใจอย่างเหลือเกินต่อครอบครัวหมู่เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของผู้รักษาสันติภาพที่เสียชีวิตและต่อรัฐบาลและประชาชนของเซอร์เบียมิสเตอร์ยูจาริกยังกล่าวอีกว่าอัตราการพัดถิ่นภายในของเลบานอนได้เล็งตัวไว้ขึ้นโดยประชาชน 200,000 คนถูกบังคับให้อพยพจากบ้านเฮือนของเขาเจ้าอยู่นอกเมืองทางใต้ของเบรุตเพียงแห่งเดียวตามคำสั่งให้อพยพของอิสราเอลที่ประกาศในวันจันทร์อิหร่านได้เหตุให้การหยุดยิงในเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำหรับการตกลงสันติภาพกับอเมริกาและได้แนะนำเมื่อบรอนมานีว่ามันสามารถเข้าแทรกแซงโดยกงเพื่อสนับสนุนฮิซบอลลาห์ถ้าหากอิสราเอลยังโจมตีหรือยกระดับการโจมตีอยู่ที่นั่นโดยที่มีการโจมตีข้ามเขตแดนที่อาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของการหยุดยิงที่หาก่อเจรจาในเลบานอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกากล่าวว่าความผันผวนในตะวันออกกลางได้เฮ็ดให้คิดทบทวนเกี่ยวกับคำอธิบายของลาวเกี่ยวกับการหยุดยิง
3: Pretty much the way it is it's a different part of the world you know I'd say that part of the world ceasefires when you're shooting
0: มันเกือบเป็นแบบนั้นมันเป็นส่วนที่บ่คือกับบอนอื่นของโลกข้าพเจ้าจะว่าว่าในส่วนนั้นของโลกการหยุดยิงแม้เมื่อทานยิงเพียงแต่พอสมควรไมค์ไลออนส์อดีตนายทหารของอเมริกาและนักวิเคราะห์ทางการทหารกล่าวว่าคำว่าเหล่านั้นบึงคือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของมิสเตอร์ทรัมป์ที่จะปลดปล่อยอเมริกาออกจากความขัดแย้งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเลบานอนและในอิหร่านมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาที่จะยุติการสู้รบในทั้งสองด้านจำเป็นต้องแยกจากกันแต่อิหร่านยืนยันว่าทั้งสองมีความเสื่อมโยงกันและอาทิตย์นี้มันได้คู่ว่าจะยุติการเจรจากับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการขยายเขตการปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในเลบานอนมิสเตอร์ไลออนส์บอกกับ CBS News ว่าสิ่งนี้เฮ็ดให้มิสเตอร์ทรัมป์ตกอยู่ในตำแหน่งที่ยุ่งยาก
4: He's trying to show strategic patience right now until he thinks he can get a solution. I think the Iranians are trying to goad the Americans.
0: เรากำลังพยายามแสดงความอดทนทางยุทธวิธีในเวลานี้จนกว่าเราคิดว่าเราจะสามารถหาทางออกได้และข้าพเจ้าคิดว่าอิหร่านกำลังพยายามยั่วยงอเมริ

0: กาให้เพิ่มการปฏิบัติการหลายขึ้นข้าพเจ้าคิดว่านั่นจะเป็นหายนะข้าพเจ้าบ่คิดว่านั่นเป็นการกระทําที่ดีสําหรับพวกเฮาในเวลานี้ที่จะดําเนินการขนาดใหญ่แบบนั้นอีกเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า Epic Fury เป็นชัยชนะทางทหารแต่พวกเฮายังบ่ทันได้ปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกันพวกเฮาเพียงแต่มีการปิดล้อมในตอนนี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าคิดว่านักการเมืองได้ตัดสินใจเลือกที่จะขัดข้านประธานาธิบดีที่จะเหตุหลายกว่านั้นฉะนั้นอิหร่านจึงพยายามนําข้าพเจ้าเข้ามาและยกระดับข้าพเจ้าคิดว่าประธานาธิบดีกําลังพยายามแสดงความหยับยั้งแต่เราต้องสอกหาเส้นทางกลางอย่างไวโดยเฉพาะถ้าหากอิหร่านตัดสินใจว่าเขาเจ้าจะบ่หัวมือในการเจรจารายงานโดยบีวาควันข่าว SBS News จัดทำโดยซักภูมิรัฐวิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
1: ดาวน์โหลด SBS Audio App มื้อนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: านซอกฟังและให้การมักซอบภาครายการภาษาลาวใดทุกเวลาและโอแนงใดอยู่ที่ www.facebook.com/sbslao
1: เวลาสําหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นจะได้ถูกนํามาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสําหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทําขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ key toa la quit, got that tarane, patalo, you gonna jamma e wingi diana at wanga, weban chitten like pee, decanta muri hard get and the erine, kanyi mum shibu, lo pure bari. Ebola yoga ha, indigen Congo Democratic Tamaranga, itu repeat nema, gusep chipwaja, lungere, tala la cap, tamazo, deep you get up chipari. Yungara nanga ma, Ebola yoga, gusetu, sako urega, na ute, sonja, deep you get pee, eri luri alo nibala ha, nananga ne zakani. Piacho win lare Congo Lumuri Pipare, Uganda, Congo ne, down Sudan Nanganarigo, P win win, Tamietare Nangan Ridema, American Canada ne, UAE Nangan Ripawe Mare, Alongo, Tenjong Chamakere, Policy Muwaraja, Yoga Pipuamugo, Pumuin Lilin, Topo, Pure Nangan Ripo, Mamiamata, Pipi Kangayare, Miss Edwanga Piovare, Taujani Runga, Congo Democratic, the Manangama, Yoga, Gusa Kayadu, Kunia Nibarega, Virus Drill on the Green. ติดส่งแก่ตัวที่อาจต้องเสกกู้ชีเกจ้าวกองกู้จำหมายดาวิชิตุริกาที่พิวพิวบาลเช่นเอเนียนายงามจังดาตั้งบ้างมีอาสวะเพื่อส่งแก่สมัยวัยมาไม่กงปักจามุรีซีมิ่งชูพามุรีชีเกเรสุพีนายงานตัวงั้งกว่าสนับยามเอลุดิกาไต่ขันคองเกรสปาร์ตี้ก็ทุบพอจีนยาไลบาลเลยลามะดริมบัตรวยตัวเจ้านารีลุงเอพ่อซีรีเน่เอริชอบตัวบงรีจ้าวที่กันเนนาเกียตุริกูคอยุพีซีเวลีกูจิมปาปีเมลุสุบาล ถ้าเป็นเฟดเรอร์สูญยาปัญญาอยู่วันนี้ก็เลยยาดูกันนี่นอกทวีปก็คอนเกรสปาร์ตี้ก็ต้องสู้ท้าบาลเช่น
1: BBC ก็ทุ่มเงินในเรื่องซีซันนี้ก็ Radio Onlineเนี่ยยอมมีตั้งใจรีก้าดามกับเบลูมุกุญย์ตัวก็เลยพัฒนาเส้นทางจ้าบาร์เลย Facebook, YouTube, Instagram เนี่ยไปบารูมาสูญ BBC News มีมาสามีนากันเนี่ยพัฒนาเส้นทางมาเลย BBC TV season go, Mizima TV ma, Shusa Nanjabare. Kubeneave young nini, BBC season rega, let the gamma be, Shinibare.
0: ตัวเดชมันเชื่อตัวเองจะเอาสอยาพวยกังสังอุ้มไม่เอาเลยฮะจุลาสังอายการนี่สกุยนี่ที่เลี้ยจ้าเที่ยวนั่งงูตัวยาผู้ชินพี่เที่ยวสมราชิจิมพี่เนี่ยด้วยสมบูชินีบาลีถ้าตัวสมราชิจิมพี่เนี่ยด้วยสมบูชินีบาลีถ้าตัวสมราชิจิมพี่เนี่ยด้วยสมบูชินีบาลีก็มีเรื่องอ่ะคุณลุ้นเป็นปุ๊บท้าบาลีอุ้มไม่เอาเลยฮะแต่ไม่ได้ที่ตัวเองอยู่บี ประมาณสองปีว่าคือยังเพี้ยเดี๋ยวนั่งเงี้ยกูต่อยาวพูดสั่งพินเนี่ยเข้าไปไหมนั่นนั่งเงี้ยจ้ะยินดีมุ่งเลยมาปีเดียวลูกนักสู้เลยอะไรลูกนิสัยตัวเรศิกาเนี่ยตียาบาลเลยเสียหน้าที่มุ่งหน้าไปปีเดือนสี่เอ็ดปีผ่านไปจีมาลานี่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวสู้ยาฮะยามาเย่มาอ้อจะเรื่องมุ่งปมมุ่งจีทัวร์ลากี่บาลเลยดีขึ้นยังไงด้วยอุ้มไม่เอาเลยเนี่ยชีจิมินโดจ้ะบาร์เรดีก็ส่วนเนี่ยพอสี่ยามเลยยังไงเนี่ยลงยุ่งย
2: ားမှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတခုပါနေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ project တွေကြတော့လက်ရှိပြိပခါရဲ့အနေအထားအရဆက်လက် account တွေပေါ်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာတခြား alternative တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလဲဒါတွေဆွေးနွေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ
3: ်တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားငကိုကလေးကသဘောတူညီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြစ်ခဲရစေးကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကသုံးသပ်ပါတယ်ဥမေအောင်လိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
4: တရုတ်ဝင်သမ္မတရေးဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံယူတယ်တော့သူနဲ့အဆက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဖဲ့ပြီးတော့အဗမာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုဗာဒဖြန့်ပြတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတရားဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အိန္ဒိယသွားပြီးပြီးအခုတရုတ်ပြည်ပါတယ်မကြခင်ပဲရုရှားတို့ဘယ်လိုရုစ်တို့လည်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ
3: ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ7ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိAmerican သမ္မတ Donald Trump ဟာတရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်အကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Trump ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမကြာခင်မှာပဲ American နိုင်ငံသားတဦးလေးဖြစ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန်ဒရီဖြစ်စေတဲ့ရှိုးဝဲတင်ရယူရဲလို့တင်တရားနဲ့စစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်ကဂျွန်ဆင်းနီယားနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
0: ။ကွန်မြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်။